กีกูมากมานัวบีเรียงไม่ได้รังเอาเกลียงนัดตันได้มีไกยังปิยุลวะปุติยังกระจีบีสามานัวลาบังเดตุสาวะลุนังปิยุลวะตุปังกังนิมาลาบิกูบาบานาอากาลาโบอากามังฮนาเกลียงมันเดตุนานิงาเดอันเดียงอันยังยังนาเดียงอังกิลานาตมบะพุงะมันเดตุเกลียงตีมุดะอุรันมาราวะลามะมินวานมารบวังจาวะเดตมุงะลักอีอุรันมาลิดาวดิริหุยามกากิคุตาเบอากิตังสิเกอร์ลากิตุลวงตาลายันมาเดรมาหวงดันนับบุกียตุสวัตนาหญาดีตัมบรันนากาบิสาตดวงลังเอติโกบิบลียัดดัลามเวบุลันสิเกระลักิสิการมเดวละบิตุงารเป็นมกาเฮกามารญากาการมกาเอมนวาสิเกระลักิรจียนเดดัตโตคุยันเต้าหญาดีจียนงิมาตาคิปุสียนสิงกังมันซางอดุญะหูดูพงาลาลาวามกิตาร์มาวังสนาเบกลาสมาตาเพียนพิกามีดวรดาดาดาบตาคิตังบินดังเดนานิงา